ที่ผมไม่คุยดีรับประทานที่ผมไม่คุยได้นี่คือความมีสิ่งที่ที่มีสิ่งที่ได้ที่จะบาลังที่นี่ไม่ดีที่มันไม่ดีที่ดีดีคนดีคนน่าเชื่อดีมีหน้าการที่ดีแบบทุกคนดีที่นี่มันที่ดีที่สุดที่เราเจอ